0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618

สิ้นหวังร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงMP การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: ว้าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนัง

พงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 061 895 59

มาแล้วจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆพื้นที่นะครับสวัสดียามเช้า9โมงเรื่อๆนะครับจะ10โมงเลยครับวันนี้มาช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับหาดเยวาเลตี้ช่วงแรก9โมงถึงเที่ยงทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับโดย780ยูเซอร์ตรงนี้ขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามรับฟังบ้านไม้ออนไลน์นะครับบ้านไม้เรดิโอครับเพลงฟัง24ชั่วโมงเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงให้ท่านได้ฟังกันมีความสุขในช่วงของวันเช้าตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่กำลังทำมาเลยล่ะนะครับแรงนี้ลืมจะมาเลยเพราะว่าก่อนจะบักเทียงตัวเดียวนะครับช่วงเช้านี้อาจจะพลังนี้น่าจะสลืมสักทีนะในช่วงวันเช้านะครับแต่นี่ก็10 โมงเลยน่าจะได้เลยวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนใจแรงงานทุกๆคนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับแฟนคลับคล้องบานไม้เรดิโอด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆพื้นที่ฐานฟังอยู่แห่งหนตำบลไหนครับจังหวัดไหนกันบ้างฟังในรถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาเพลฟังอยู่แท้ไหนกันจ๊ะแนะนำผลงานเพลงได้นะมาทาง Facebook อูดแกบกอเป็นภาษาไทยนะครับผมลงเฟซบังมุดเรียบร้อยแล้วขอเพลงได้แนะนำตัวได้อยากจะหมอไปใครก็ยินดีนะครับทาง Facebook อูดแกบกอจ้า

พลงที่พี่จักแนะนำมาจะได้แล้วนะครับขอให้โชคดีไปดูได้ชื่อนะครับคุณวันหน้าจากท้ายวันจันทร์สวัสดีค่ะนี่นะครับน้องตรีอยู่ด้านนอกเปิดร้านขายของอยู่นะครับน้องเบียร์ทูบีโฟนโมบายนะครับสาขาแหลกลังเดน่าสาขา2ถนนนวลแก้วตรงข้ามกับลินเดียนะครับนี่ที่นี้และโทรศัพท์มือถือมือ2ราคาไม่แพงจากมือ1ถึงมือ2 iPhone นี่จัดไปเลยจ้ะติดต่อได้น้องณัฐปัตรนะครับหรือน้องเบียร์ 2B Phone Mobile น้องกี้ไซต์ตื้อแลตัวกี้อยู่ลูกควนไหนอาจารย์เจ๋งวันนี้จะอาจารย์นะครับพี่จักรพงษ์การบ่โอเคน้องบอยอนุพงษ์รายงานตัวจ้ะน้ำมอมดิเจวุฒิอ้อมติดต่อนานนะครับคู่ละ50บาทปรับอากาศนี่เดี๋ยวตัดยอดส่งรอบเลขรอบเที่ยงก็11นะครับถ้าทันสั่งก็ออเดอร์ได้เลยจ้ะปรับอากาศแค่ในหลอดขั้ว50ชีตัวขั้ว150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่งครบ200ในจังหวัดสงขลาส่งฟรีถ้าต่างจังหวัดข้อกาส่งตั้ง20นะครับต่างจังหวัดข้อกาส่ง20ไม่แพงกับ20บาทต่างจังหวัดแต่ถ้าในหาดใหญ่สั่ง200ส่งฟรีสงขลาแต่ถ้าไม่ถึง200กิจการส่งก็20เหมือนกันนะครับเพราะว่าได้20นี่ได้ออกขาส่งนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับ0945285636 0945285636

พี่ทำงานเฉยๆน้องมายักหลบแลพี่เองจากท้ายน้องนึงด้วยจ้านะครับน้องๆที่ทำงานพี่ท่านนะครับพี่ท่านโคกเมาเป็นซุนซอมด้วยตรงนั้นนะโคกเมานะครับโรงงานพี่ท่านมือสองโคกเมาถักท้ายด้วยนะน้องๆพี่ท่านโอ้ต้องไปเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับขอบคุณจ้ะอยากให้เสียงดีเสียงดังนะนึงนะน้องนึงน้องนึงไปหาลำโพงบลูทูธมาเชื่อมต่อออยฟังทางโรงงานเลยหาลำโพงบลูทูธมาเชื่อมต่อแต่ถ้าเสียงมันดังเหมือนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแสดงว่าลายโลคาวช่องแชทโลคาวถึงออกข่าวไหมนะนะครับหลายๆคนเป็นแบบนี้บางทีเวลาไลน์เราจ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราฟังออนไลน์ถึงเวลาข้อความข่าวไลน์ข่าวเนี่ยระบบมันจะตัดนะครับ

0: จะทานฟังอยู่มันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวทานออกแหละก็ข่าวไหมแต่ถ้าไม่มีไล่ไม่มีแชทไม่ข่าวฟังแบบยาวๆนะครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้อยู่ในรถยนต์นะครับเชื่อมต่อคาเพลเชื่อมต่อบลูทูธอยู่ที่ท่าม่านหาลำโพงบลูทูธมาเชื่อมต่อแล้วก็ฟังยาวๆเชื่อมต่อ iPad ก็ได้ iPad โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อได้หมดเพราะว่าทุกๆคนมีโทรศัพท์ถึงก็ฟังผ่านทาง Google เลยไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะจ๊ะ
1: ที่ของสาบานข้อยฝ่าดิน

ฟังบรรเลงไปก่อนแบบยาวๆนะครับพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนต้นมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ68ช็อปหลานชุมเสียงขายนมซิสเต็มบ้านมอแบตเตอรี่หลานอาหารหลานนุ่มนะครับรวมไปถึงก็กี่ตัวเลย UNB กะลาทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับหลานอาหารอยค้า MB แล้วต้นมวงนะครับชุมเสียงบ้านมอหลานอาหารหลานนุ่มโอเคนะครับผู้ให้การสนับสนุนฮาจาวาไรตี้ในช่วงของวัวเช้านะครับกาโมงถึงเที่ยงเบรกแรกแล้วก็เราผักเที่ยงกันผักเที่ยง1ชั่วโมงหลังจากนั้นมาฟังกันต่อกับดีเจดาดาบ่ายโมงถึง3 3ถึง6โมงเย็นเจอกับดีเจวุฒิจ้าขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงย้ายมาจากบ้านเช่าไปอยู่ในวัดไปกินข้าวหลวงตาไปกินข้าววัดซองเพลงที่ผักสักแป๊บนะครับผู้ให้การสนับสนุนจ้า

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466699บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นาทีถึงตีหนึ่ง 061-895-5974
4: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

่อยไปเถอะถ้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

อันเจ้าวันเลตี้ชั่วโมงที่3นะครับ11นาฬิกากับอีก28นาทีขอบคุณที่ท่านให้ที่ตามมาฟังนะครับอยู่กันกี่คนจ้าทางบ้านไม้ออนไลน์นะครับท่านช่วยดีเจอุดด้วยนะฝากบอกกันต่อๆนะครับฟังเพลงต่อเนื่องฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับบ้านไม้เรดิโอเราไม่ได้ให้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราย้ายมาอยู่ทางออนไลน์นะครับส่วนหน้าปัดวิทยุตอนเดี๋ยวเราเจอกันบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับทาง 99.0 หน้าปัดวิทยุวิทยุก็ทำควบคู่กันไปกับทางออนไลน์นะครับบางคนบอกว่าพี่อุดแล้วบ้านไม้ยังอยู่เลยมาอย่างอยู่สิจ๊ะนะครับเพราะว่าบางคนก็อยู่นอกพื้นที่สัญญาณไปไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรให้ฐานมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตฐานก็ฟังบ้านไม้ได้แล้วฟังดีเจนุ่มดีเจได้ดีเจอุดเหมือนเดิมนะครับครอบองค์ประชุมอยู่เวลาเดิมพี่นุ่มฮอกโมงเย็นดีเจได้บ่ายโมงส่วนผมเนี่ยบ่ายสามช่วงว่าเช้าเราเจอกันเบรกแรกนะครับก็เจอกันดีเจอุดก่อนดีเจอุดคนเดิมคนล้อนี่แหละของพวกฐานนี่แหละล้อมั่งไม่ล้อมั่งนะ

นี่มาอยู่ออนไลน์เร็วรู้กันหรือยังนะครับไปที่ Google Google หรือว่า Chrome ก็ได้พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยท่านก็กดฟังได้แล้วนะครับเมื่อก่อนฟังวิทยุใช่มั้ยการที่3อยู่นะตอนนี้เรามาทําออนไลน์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ CarPlay ในรถเชื่อมต่อ Android CarPlay เชื่อมต่อ Bluetooth เชื่อมต่อลําโพงสบายเลยระบบเสียง Optimus Multiplex ซ่าทําไมต้องมีซ่าเอ้าถ้าไม่ซ่ามันกินไม่ร้อยเธอเห็นไหมโคกมันก็ต้องซ่าถ้าไม่ซ่ามันก็ไม่ร้อยโซดามันก็ต้องซ่าเสียงเหมือนกันมันก็ต้องซ่าถ้าไม่ซ่านี่มันฟังไม่ร้อยท่านว่าเสียงเพราะไหม Optimus Multiplex ซ่าทำไมถึงบางคนบอกอ้าวแล้วเสียงลำโพงบลูทูธอาจจะแหลมไปสักนิดที่ผมปรับแหลมก็คือผมปรับไอ้มันข้าวกับวิทยุเวลาวิทยุก็ออกอากาศอ่ะเครื่องส่งมันจะดูดที่มันจะดบเสียงไปเยอะเลยที่ผมก็เลยว่าดึงเสียงแหลมมาสักนิดนึงนะครับแต่ฟังทางออนไลน์เนี่ยอาจจะแหลมก็ไม่พื้นนะพี่น้องนะแต่เดี๋ยวทานชินไปเองแหละเสียงมันเพราะแต่เวลาผมฟังในรถนะเชื่อมต่อบลูทูธฟังการเพลงในรถโอ้โหผมไม่อยากลงจากรถเลยเพราะว่าเสียงมันเพราะมากทุกเพราะจริงๆไม่ได้ย่อนะไม่ได้ย่อว่าผมทำเองอะแต่อุปกรณ์ของพ่อดูดีให้มาตั้งหมดเลยนะครับตั้งออปติมอสตั้งเครื่องมิกพ่อให้มาหมดผมได้หลับอันนี้ทรงจากการที่ซ้ำอยู่ได้อยู่นี่รอพี่พงวางอยู่เดี๋ยวไปหยอกเครื่องทรงก่อนไปหยอกอุปกรณ์

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติตามมาฟังนะครับทางบ้านไม้เรดิโอแล้วก็เจอกันเลขที่2ในส่วนของบ่าย3ถึง 6:00 นนะครับวันนี้ดิเจฮุดไปก่อนครับในช่วงหัวเช้าได้เวลาแก่บักเที่ยงแล้ว20นาทีนะครับขอให้มีความสุขในการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าสู้ๆนะยังอีกครึ่งวันเลยเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่าย3นะเปิดยาวๆตั้งไว้เลยทางออนไลน์แล้วก็ทาง 99.0 92.2

อาหารวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มคิตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10

0: โป่งเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
2: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
1: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01 0618955

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โสมหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะกับดาด้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามสองชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝากกันเช่นเคยแต่เรามาสตาร์ทกันด้วยเรามาสตาร์ทกันด้วยเพลงโดนใจเพลงนี้กันก่อนเลยค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ช่วงนี้เราต้องติดตามสถานการณ์เรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะคะมีการประกาศนะคะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุวิทยาค่ะตอกย้ำถึงความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมค่ะสภาพอากาศแปรปรวนรอบนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ต้องเผชิญกับฟ้าฝนคะนองค่ะลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักสะสมด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดสงขลาจากข้อมูลนะคะจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยระบุชัดเจนค่ะว่าจังหวัดสงขลามี6อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คืออำเภอหาดใหญ่สะเดาคลองหอยโข่งสิงหนครกระแสสินและสะบ้าย้อยพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันค่ะรวมถึงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับทราบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอย่างจอดจงเนี่ยจะช่วยชาวสงขลาของเราสามารถวางแผนขนย้ายสิ่งของและก็เตรียมรับมือได้อย่างตรงจุดนะคะรวมถึงการนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาก็ได้มีการสั่งการด่วนให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพควบคู่กับการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอการเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างถ้ำและก็น้ำตกถูกยกระดับเป็นการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยให้ปลอดภัยนะคะจากลมกระโชกแรงและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สามารถโทรแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ในสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังระบุเพิ่มเติมว่าในช่วง8ถึง12ตุลาคมภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะการติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและการวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งที่ชาวสงขลาต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันไปขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะเจอกับฟ้าฝนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างทำให้เราป่วยและไม่สบายได้ถ้าเกิดว่าสุขภาพของเราไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชาวหวัดใหญ่หรือว่าในส่วนของสงขลาเอ่ยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยภาคใต้เราเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปีที่แล้วเรามีประสบการณ์กันแล้วปีนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดแล้วก็เซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนะก็ต้องตื่นตัวกันให้มากแต่ไม่ตื่นตระหนกนะคะต้องตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอบคุณไปยังร้านยางจุ้ยสะเดาด้วยนะคะที่อยู่เคียงคู่พี่น้องชาวสะเดามาเนิ่นนานกว่า30ปีแล้วก็นะให้การดูแลกันอย่างดีนะคะรวมถึงนะคะในการรับซื้อยางนี่เลยค่ะพี่น้องชาวสวนยางบอกว่ามาขายที่ร้านยางจุ้ยสะเดาเนี่ยอุ่นใจได้จริงๆค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าให้ราคาสูงแล้วก็เรื่องของตาช่างเนี่ยซื่อตรงมากๆค่ะนะไม่ว่าจะเป็นขี้ยางยางก้นถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงจริงๆต้องยกให้ร้านยางจุ้ยสะเดาและที่นี่ยังมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เรียกว่าขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือปุ๋ยตราปลานิลทองเป็นปุ๋ยที่ดีค่ะเพราะว่าสามารถใส่ต้นยางใส่ต้นปาล์มต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลสารพัดนะคะสามารถใส่ได้เลยเพราะว่าเรามีหลากหลายสูตรนะคะสามารถปรึกษากันได้มีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยนะคะลูกค้าที่ใช้อยู่เนี่ยต่างก็กลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็ออกดีมะพร้าวเอ้ยทุเรียนเอ้ยลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีด้วยนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โดนใจเกษตรกรอย่างแท้จริงนะคะจะเจอกันได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามกันที่074-460-499 0988224-22ได้เลยนะคะครั้งนึงด้วยค่ะ

0: 락찰레.
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plusครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1-9

ับวันนี้นะคะใครที่ต้องการอยากจะได้ห้องพักสบายๆร่มรื่นติดลำธารแล้วก็มาที่บ้านพักเรือนไม้หอมได้เลยค่ะห้องพักราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นริมน้ำนะคะให้คุณได้สัมผัสกับความสุขที่เป็นส่วนตัวมีที่จอดรถให้ทุกหลังเลยค่ะส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครราคาเริ่มต้นแค่คืนละ500บาทเท่านั้นหรือว่าอยากจะพักแบบชั่วคราวก็2ชั่วโมงแค่250บาทเองค่ะถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับกันไปยังไงก็อย่าพลาดแล้วกันนะคะมาพักกันได้สบายอกสบายใจที่บ้านพักเรือนไม้หอมค่ะ0615164545นะคะถ้าวันนี้ใครที่อยากจะเลือกซื้อสินค้าดีจากโคเวโอ้โหบอกเลยค่ะว่ารีบซับกันด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเราตอนนี้เนี่ยจัดโปรให้เลยนะทุกชิ้นเลยสินค้าซับกันได้ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเก้าอี้นวดเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าได้หมดเลยค่ะบางท่านบอกว่าขอซับทีเดียว3อย่างเลยได้หมดค่ะจะซับกี่อย่างก็คุ้มค่ะสินค้าดีที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนต้องยกให้โคเวนี่แหละค่ะบริการหลังการขายยอดเยี่ยมมากๆค่ะเป็นอะไรที่โดนใจสุดๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโคเวแล้วคุณจะรู้ว่าโคเวให้คุณได้มากกว่าที่คิดค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

อนคะถ้าเกิดว่าคุณมองหาที่พักแบบเงียบๆบรรยากาศดีๆแนะนำเลยค่ะกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสุดๆติดกับลำธารเลยค่ะห้องพักก็แยกส่วนตัวทุกหลังเลยนะคะมีที่จอดรถให้เรียบร้อยจะค้างคืนก็แค่500หรือจะมาแบบชั่วคราว250 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่0615164545

0: อยากมีคนคอยเอาใจ
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
3: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
4: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ปกครองแผ่นดินนี
6: ้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: ฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

ับมาทักทายกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีมีคุณภาพอย่างโคเวค่ะนี่คือนวัตกรรมเพื่อการใช้งานใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะให้คุณได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับโคเวและคุณจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนขึ้นจริงๆค่ะซึ่งนะคะแน่นอนค่ะว่าจากเดิมทีที่ต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะสารพัดกันไปอย่างค่าน้ำเนี่ยนะแค่เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำของเราคุณก็จะสามารถเซฟเงินได้ปีนึงเป็นหมื่นเลยทีเดียวค่ะและก็เงินเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะแบบว่ามาซับเป็นสินค้าตัวอื่นได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวค่ะทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องฟอกอากาศเก้าอี้นวดเอ่ยนะคะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะลองจะยังไงก็ตามแต่นะคะใครที่มีเพื่อนที่เคยใช้แล้วก็สอบถามดูได้ค่ะสกิดถามดูว่าเป็นไงใช้แล้วโอเคหรือเปล่าคือดาด้ามั่นใจค่ะว่าร้อยทั้งร้อยที่ใช้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีอ่ะชีวิตดีขึ้นอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันแล้วกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะเราพร้อมดูแลกันไป0971922955เดือนนี้ยังคงจัดให้อยู่นะคะกับโปร99ค่ะจ่ายแค่99บาทพร้อมจัดสินค้าดีของเราไปไว้ที่บ้านได้เลยค่ะหลังการขายก็บริการดีๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วจ่ายแค่ค่าบริการอย่างเดียวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆแอบแฝงค่ะเครื่องเสียมีปัญหาชำรุดเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดูแลกันอย่างฟรีๆเลยทีเดียวนะคะ0971922955ค่ะ

คะถ้าวันนี้คุณต้องเจอกับกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ดาด้าขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะสามารถดับกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนมูลสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะดับกลิ่นขี้ยางก็ได้ดีเลยทีเดียวนะคะนี่คือจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะสามารถเดินตัวสัตว์ได้นะใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ไว้ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือที่เหม็นเนี่ย EM ตราน้ำใสราดลงไปท่อน้ำส้วมต่างๆเนี่ยก็จะย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีเลยทีเดียวค่ะอย่างลานยางทั่วประเทศเนี่ยค่ะต่างก็แฮปปี้การันตีเลยค่ะว่านะลานยางเนี่ยก็สามารถคือปกติลานยางรู้กันอยู่นะว่ากลิ่นนี่เหม็นมากแสบจมูกสุดๆแต่เจอ EM ตราน้ำใสเข้าไปเนี่ยแบบว่าโอ้โหเอาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0988224212นะคะ

0: ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้มซูเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซูเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: All together
3: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
0: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสัมผัสกับนวัตกรรมดีๆนะคะขอนำเสนอเลยนะคะกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติเลยนะคะที่ช่วยย่อยสลายและก็กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกประเภทเลยรวมถึงกลิ่นขี้ยางเหมาะสำหรับฟาร์มลานยางหรือห้องน้ำค่ะและก็ระบบท่อระบายน้ำด้วยนะคะใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและก็สัตว์เลี้ยงด้วยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วค่ะซึ่งราคาก็ถูกมากนะคะเริ่มต้นเพียง190 บาทเท่านั้นพร้อมกับบริการจัดส่งให้ฟรีและเก็บเงินปลายทางติดต่อสอบถามได้มาที่098-822-422ค่ะ098-822-422นั่นเองนะคะ

ติดตามรับฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาทุ่งเรือด้วยกันกับ3 BB ค่ะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก3 BB ที่เราพร้อมบริการกันไปนะคะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัด3 BB จัดเต็มเลยค่ะด้วยโปรโมชั่นจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นะคะอย่าพลาดกันค่ะเลือกกันได้นะคะแพ็คเกจดีๆที่คุณนะคะจะได้รับการตอบสนองอย่างดีในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่1530นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

ขอบคุณช่วงเวลานี้ไปยังโรงแรมโฮชิโฮเทลค่ะโรงแรมใหม่นะคะอยู่กลางเมืองหัดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นให้คุณได้พักแบบมีสวนญี่ปุ่นห้องพักใช้เสื้อทาทามินะคะฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ชุดชากาแฟอ่างออนเซ็นส่วนตัวโอ้โหแบบว่าเพียบพร้อมจริงๆนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเราได้ไปประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องเสียเงินเดินทางไปไกลๆมาแค่โฮชิหัดใหญ่ของเราคุณก็จะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะและด้านล่างนะคะยังมีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะเรียกว่ามัทฉะแท้ๆนะเป็นการดื่มมัทฉะที่เป็นมัทฉะอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะกลิ่นมัทฉะอยู่ไหนนะอันนี้นี่แบบว่าไม่ต้องเลยค่ะแค่เสิร์ฟมาเนี่ยกลิ่นมัทฉะก็เตะจมูกแล้วค่ะและกาแฟดริปก็โดนใจมากอันนี้ขอกาแฟห้ามพลาดเลยนะคะแถมยังมีเบเกอรี่โฮมเมดที่ให้คุณได้เลือกกันครบครันเจอกันได้ค่ะที่นี่โฮชิโฮเทลนั่นเองนะคะตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างริเกเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเลยล่ะค่ะ

จะต้องส่งท้ายแล้วค่ะเวลาหมดยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปสนุกกันต่อกับดีเจวุฒินะคะและเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคนในช่วงเวลานี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วเย่ก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอยากจะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆนะคะก็ไปเจอกันได้ไปเที่ยวกันได้ค่ะที่ตลาดน้ำคลองแห่นะคะช่วงนี้โอ้โหมีสินค้าดีๆมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรกันในราคาที่ถูกมากๆไปแล้วอย่าลืมแวะไปที่ร้านดาด้าด้วยนะคะดาด้าช็อปค่ะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้มาดินมองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
0: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไร

0: อัญชวาเลตตี้ดีเจอุดขอรายงานตัวนะครับมาแล้วจ้าบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับทางหน้าปัดวิทยุที่เราฟังกันทุกๆวันนะครับ99.0 หาดใหญ่ 92.2 สะเดาด่านนอกนาทวีจนะบางพื้นที่คลองไอ้โค้งนะครับและก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบ้านไม้เรดิโอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อนี้เขาบอกว่า5ถึง10นี้ฝนจะตกหนักนะครับในพื้นที่บ้านเรานะครับสงขลาบ้านเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนตกหนักพื้นที่ตรงไหนที่ตกเลยหยุดกันบ้างครับตกหนักไหมวันนี้น้ำไหลไม่ทันมีไหมนะครับแต่หนักจริงๆถ้ารายงานตัวหรือว่าส่งข้อความมาบอกก็ได้นะครับลงรายงานตัวก็ได้บอกฝนตกอยู่ตอนนี้พื้นที่ตรงไหนฝนตกกันบ้างครับทาง Facebook อุดแกบกอบเป็นภาษาไทยเป็นเพื่อนกับผมได้คอมเมนต์ก็ได้อินบ็อกซ์ก็ได้ไม่เป็นเพื่อนก็ส่งอินบ็อกซ์บางทีข้อความมันผมไม่ได้อ่านต้องเข้ามาคอมเมนต์ดีวะว่าตรงนี้ฝนตกหนักอย่างพิวดรถติดจังเลยน้ำไหลไม่ทันสถานการณ์ฝนตกไปอีกกี่วันแต่เดี๋ยวผมเช็คกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับให้ท่านได้บายใจครับตกแบบนี้ถือว่าดูฝนบ้านเราดูฝนนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะทำบุญกันแหละวันที่18ตุลานี้นะครับถึงจักพระจักพระก็เนี่ยในช่วงสงเดือน10วันศาสตร์เดือน10ก็จะข่าวตอนฤดูฝนจักพระฤดูฝนนวยลามไปถึงออกซาสงกรานต์นะครับบ้านเรากับฝนอยู่ที่ประมาณสัก2เดือนนะครับประมาณนี้แต่ไม่ได้ตกทุกวันจ้ะแต่ฝนจะมาทีเพิ่มมากขึ้นนะครับจะไปแรงนูและจะไปแรงก็กลางๆท่านว่าหลังจากนั้นก็มีปรับปลายกันบ้างจนถึงปีไหมมกราแห้งมกรากุมภามีหน้าเริ่มร้อนนะครับสำหรับพื้นที่บ้านเรานะครับฝน8แดด4
1: น้องข้าสาบานว่าจะ
0: น้องสาบานอะไรอ่ะน้องอย่าเที่ยวสาบานนะฝนตกอยู่ฝ่ายพาน้องน้องอีท้อเนื้อน้องอีไปต่อน้องข้อสาบานน้องจะหลักผีตลอดไปร้อยอ้าวเห็นน้องพบคนล้อคนรวยน้องไปบางบ่อนน้องทิ้งผีเบอร์กันนี่เลยน้องขอท้อนคำสาบานได้ไหมแม่ท้อน
1: สาบานว่าจะ
0: ท้อนนะหนูฝนตกอยู่หนูฝ่ายบ้าแล้วเฮ้อใบย่อไปนะเที่ยวนะจัดการเที่ยวนะทำไมเที่ยวนะจัดการเลยแหละเ
1: ฮ้อน้องข้อสาบานว่าจะหลักผีคนเดียวตลอดไป
0: ใจลายจังไอ้ผีสังเทวดาฝ่าผ้าเหรอไม่ยกยกที่น้องใส่ใจลายกันน่ะใจลายเนาะเวลาเรือกันนะเห็นเหล็กนู่นนี่ตอนขบไม่ใจดีจังไอ้มัดโหลเลยรู้ว่าพันเบื่อโปรโมชั่นเหรอพอโลกันถึงใจลายใส่ยาผีกระโม่งน้องกระว่านเรือพันเบื่อ
1: ห้าพี่ขำซาบ
0: ยกยกยกยกมันเป็นคำแบบกุศโลบายเนี่ยเธอนะเวลาเลือกันแบบคำบานๆน่ะประมาณนี้ฐานยากิจไล่หมากเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงพอๆให้ฟังนะจ๊ะให้มันเข้ากับบรรยากาศฝนตกเย็นแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรถอยู่ค่อยปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ
1: จะรักทีคนเดียวตลอดไปถ้าพี่ขำสาบานค่อยฝ่าดินลง

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซอมโอเพลงที่มีชื่อว่าไม่จางหายไปนะครับก่อนหน้านี้อะตอมถอนคำสาบานแล้วก็หลองแกของอาจารย์นึงนะครับเพราะพี่เนี่ยรักน้องจริงนะรักจริงเหรอรักจริงแล้วฮอกเหล่าร้อนเหล่าบ้านมอแบตเตอรี่นะครับเรียนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้เสียงไม่ดังไหมมะเสียงไม่ดังไหมเรือลงสักทีเดียวเสียงไม่ดังไหมปั๊บลงโอเคบ้านมอแบตเตอรี่นะครับเรียนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่ที่ขายถูกที่สุดของงานเยสงคราวันนี้นะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเยืองโรงพยาบาลได้เยสสาขาเยืองกับโลตัสสงคราแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแกนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะนี่ฝากให้ด้วยแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับแบตหนามแบตแห้งทนท่าหยาดเก็บไฟได้ทนลูกนึงใช้ได้หลายปีนะครับเอนิแม็กยี่ห้อนี้ใช้ดีเลยนะครับจะไม่เมนจะไม่ขึ้นใจเอนิแม็กนะครับอาซื้อกันได้ตามค่ายร้านแบตเตอรี่ใกล้บ้านถาเลยนะครับช่างเอาแบตเตอรี่เอนิแม็กมาสักลูกดิเห็นว่าได้ค่าว่าทนและก็ราคาไม่แพงลูกนึงก็พันนิดๆนะครับเอนิแม็กอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายทาทอนโจ๊กมอนามคำสี่เบาะแม็กยางตังซุนท่วงหล่อไดมอนด์ครับแกบ้องเครื่องพร้อมด้วยทำทุ่งลมรถกระบะรถเก๋งอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายทาทอนนี่เปิดทุกวันเลยน้องอามซ้ายกระบะซ้ายแต่งนี่ก็รู้กันนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งฝนๆอากาศเย็นๆเพลงผมก็จะเป็นประมาณแนวนี้เลยนะครับเป็นแนวความหลักเย็นสบายแนวคิดถึงแนวยังคิดถึงความรักหลักกันไหมเรื่องแบบท้อใจอะไรประมาณเนี้ยที่ฉันจนเธอรวยเหมือนบ้านเธอบ้านฉันก่อนหน้านี้ฉันแกงพุงปลาหรอกเธอกินหนูต้มยำกุ้งลูกของเธอประมาณนี้ครับเพลงไงฉันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงออกอ่ะจะเป็นเพลงความหลักหมดเลยนะครับหน่อยมากที่จะเพลงเร็วเพลงช้านี่ไม่ค่อยมีศิลปินออกมาเพลงเกี่ยวกับแนวสไตล์แบบหนังฟังสไตล์แบบความหลักทั้งนั้นเลยนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าถอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับวงวงทองหนองลังวงพันลำนะครับก่อนหน้านี้เสี่ยวเพราะโนเกียนะครับไม่ล่าสุดคัฟเวอร์ของพี่เมฆควันตายนะครับนิวพงศกร

0: แม่ลี่มูยางเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับทำบุญแก้บนห่านบวชนะครับแม่อาลี่หมูย่างเมืองตรังนี่สั่งได้เลยนะตัวเล็กตัวใหญ่มีน้ำจิ้มมีน้ำลาดหมูนะครับแล้วก็ลอกขายกันทุกๆวันวัวมุมทางมาควนเนียงแยกละตะพุ่มนะครับอยู่ตาสะพานไม่อยากตาสะพานแก่ๆกับสะพานตรงนั้นเลยนะครับแยกละตะพุ่มทางมาควนเนียงสนามชนโคสิมาสนามถ้ามีล้ำสตูนยี่ในนะครับแม่อาลี่หมูย่างเมืองตรังย้ำว่าตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็แถมน้ำจิ้มนำลาดมูไอนะครับแม่อาลี่089-990-189เบอร์โทรนะครับเอาเสียงออกก่อนเสียงมอนิเตอร์สะท้อนนะครับ089-990-189นี่ใช่ไหมนี่มันดูเสียงมากไงผัดลมมันดูดมดแล้วแม่อาลี่หมูย่างเมืองตรังไล่ชื่ออยู่ห้างก็ได้อยู่ห้างไม่ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับแต่อยู่แก่ๆผับๆใช่ไหมไอเหมือนกับไม่อันขอนนะครับแม่อาลี่มูยังเมืองตรังแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับพี่เดียวปากพยูนลานครัวทาราวิวเดี๋ยวลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับเดี๋ยวผมลางานในพี่นะคืนนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับนั่งหนึ่งนาทีไปดูสถานที่แล้วนะครับไปกินแล้วไปสั่งแล้วครัวทาราวิววัวสะพานปากยูนแอลรีสอร์ทนะครับโอ้มีที่ผักด้านในกันอาหารก็กินร้อยพี่น้องอาหารปักตายแกงส้มปลากีตังกุ้งปลาทอดปลาพุ่งทอดน้ำปลาโอ้โหร้อยหลายเมนูเดี๋ยวมาลางสปอนไอนะครับของพี่เดียวและพี่เดียวนะครับพี่เดียวลองเอ็กลองเอ็กก็อยู่ที่คลองลี่นะครับแล้วก็พี่ซิดเดี๋ยวผมลางง่ายเลยนะครับไปดูรายชื่อรายตัวนะครับขอบคุณจ้าครัวทาราวิวนะครับเดี๋ยวลางผมไม่ท้ายคลิปวีดีโอให้เลยกันคุณที่เรายุดและยันตัวเสียงบัดลมข้าวเหรอไม่ผมเนี่ยผมบอกเสียงบัดลมข้าวมาไม่ข้าวนะมีแต่เสียงง่ายใจแต่ว่าเนี่ยแรงไม่ทันเลยเธอในการปิจักก็พบกันบอและยันตัวฝนตกนักไม่ปิจักน้องนายคองเป็นญาติกับน้องนายคุยนะครับล้วงนวดฟังชัดเจนช่างยินนะครับน้องบอยน้องบอยอยู่หน้ามอมคุณพงศิษซาดหลอดคุดแก้วเจริญพงศ์นี่ใครต้องการนกหล่อฮกหล่อสิบหล่อแมคโครเคลียร์ดินตักดินค่ายดินติดต่อได้เลยนี่กิติศักดิ์จันแก้วแก้วเจริญพงษ์พี่พงษ์นะครับขอบคุณเมื่อวานเลี้ยงอาหารไป1มื้อที่ครัวทาราวิวนะครับขอบคุณน้องเบิ้นด้วยนะแรงเลยอยู่ไม้ไม่ลบช่างก้อยนี่ลีไว้แบลนๆเลยลูกแบลนๆเลยคุณชัดชัยแบลนๆก็คืออยากได้มอไซค์เด็กวังเนี้ยให้แม่มาซื้อฟอร์ซ่า1คันนี่ว่ะลีไว้ว่ะโตแล้วเกือเลยไว้เมื่อก่อนเนี่ยผมเอามาฝึกเป็นดีเจสมัยก่อนลีไว้ตัวเล็กมากตัวเล็กอ่ะเวลาตอนนี้ผมไปมิกที่ไหนก็ตอนนี้รีไวขึ้นเวทีผมชอบเอาเด็กขึ้นเวทีถึงรีไวมันตามไหมเวลาผมขึ้นเวทีนี่ว่าจะฝึกนี่ไม่ได้ฝึกทีไปตอนนี้เรียนก่อนในคอยว่ากันนะลูกนะครับคุณลาเชียนคุณชัดชัยคุณยูคุณไปทูนคุณวันนาพี่พันน้องเอกนำหน่อยคุณเชิดซักช่างหนุ่ยกระจอกคุณหลัดนะครับมิวชอบสัญญาล่อนดอกจะประจำเปิดได้แล้วนะครับแล้วก็คุณอ๊อฟนี่ก็คือรายชื่อที่ทานข้ามาเรียนตัวนะครับในช่วงเพลงหน้าเราอยู่กันต่อพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนอีกได้เจ้าเลยนะครับจะเป็น UNB กลาดแล้วก็ซีซ่าหลอดบานยันยนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะ
1: คุณกำลังเหนื่อย
0: คุณเหนื่อยไหมหรือว่าคุณกำลังเย็น
1: เหนื่อย
0: ฝนตกเย็นเหรอเลือกกลัวคุณกำลังกลัวหรือเปล่ากลัวกับฝนที่มันจะตกกลัวว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมโอ้ยฉันหวาบไปหมดแล้วเนี่ย
1: คุณกำลัง
0: กลัวไปหมดเลยนะเธอนะฝนตกยี่หนึ่งแม่โอ้ยวาบ
1: เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใน
0: แม่วาบเลยเบื่อที่จะหุดเล่มังดานู้กรุงเทพนู้ต่างลมต่างฝนตกนักเลยลาวนู้พื้นที่ดีเคยท่วมนู้น้ำระบายไม่ทันเลยลาวกรุงเทพนักบ้านเราก็ลืมนักอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่ยาเนี่ยลืมฝนตกหน้าเม็ดมากยิ่งขึ้นแล้วอีท่าว่าอีท่วมไม่ช่วงนี้ไม่ท่วมมันตกนักแล้วไงนู่นระบายท่านอยู่ไม่ต้องกลัว
1: ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมคืนนี้หรือเหนื่อยกับหากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวัง ื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ปกคลุมแผ่นดินนี
4: ้มาลิ้มหอมลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแม็กซ์กล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

0: พระเจ้าวาเลนตี้ชั่วโมงที่2นะครับเขาวิ่งไม่เขาเบอร์ไม่ล่าสุดนะครับเขาวิ่งเขาเบอร์ไม่ล่าสุดนะครับขณะไอวีลูมของเดดอิสระนะครับนึกถึงตอมหรือว่านึกถึงขนุมลานี่แค่อะไรนี่11ตุลานี้ไปทำบุญกันนะครับข้าววัดกันบ้างนะตำซีรถยนต์ดีวะมาโล UNB กะลาตำซีรถยนต์ถูกชนิดนะครับหลับอ้างเคลมประกันถูกบริษัทขอปะผู้ทำซีรถยนต์นะครับ UNB กะลาตอนนี้ซีหนอกแก้วเป็นญาติกับหนอกหวักนะครับอย่าร่างง้างกันเถอะนะครับซีหนอกแก้วหนอกแก้วซีซอดซีไซร์แรกเกอร์หนอกแก้วนะครับทำซีหนอกแก้วโปรโมชั่นจากซาเมอร์นาหลอดเรือซองมือนาพันบาททำซีรอบขั้น15,000 บาทหลับอ้างเคลมประกันถูกบริษัทรูดบัตรได้ด้วยจ้ะพร้อมด้วยทำซีเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 คัดซีรอบขั้น 1,500 โปรโมชั่นที่ UNB กะลาดนะครับทำซีรถยนต์ก็หนึกถึงต้องมาที่นี่ครับ UNB กะลาดถนนนวลแก้อุทิศข้าซอยช่วยคุณอุทิศ1เบอร์โทร UNB กะลาดอย่ามาเราหลับอ่านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ0982458แล้วก็ต้องกล่าว0982458แล้วก็ตองกาวนะครับ UNB กะลาดเดี๋ยวชมเลขนะซีซ่าหลอดบ้านยันยนต์เดี๋ยวผมไปแล้วเอซะยินนะครับว่าวันนี้ฝนตกนักที่ไหนกันบ้างนะครับซึ่งจะตกนักอีกไปนะครับเปิดเสียงก่อนเออเราอัปเดตกรมอุตุนิยมกันบ้างสวัสดีจ้าแรงปลอดจัง
1: สวัสดีครับ
0: วันนี
1: ้ครับตอนนี
0: ้วันนี้สงขลาฝน
1: วันนี้
0: สงขลาฝนตกไหมตกหนักไหมวันนี้
1: ตอนสักครู่นะครับ
0: อ
1: ตอนนี้ผมกำลังเช็คพาดยากรให้นะ
0: เช็คเลย
1: ตอนนี้แดดที่จัดเป็นบางส่วนอยู่ครับแต
0: ่
1: เทพพรบอกว่าวันนี้มีโอกาสฝนตกครับ
0: ฝน
1: กรมอุตุระบุว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองราว 60% ของพื้นที่และบางแห่งมีฝนหนักตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ28องศาครับ
0: หาดใหญ่ฝนตกหนักไหมคืนนี้หาดใหญ่คืนนี้จะมีโอกาสฝนตกไหม
1: ครับคืนนี้มีโอกาสฝนตกครับแต่โดยรวมมากกว่าเป็นฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ได้ดูว่าจะเป็นหนักมากครับ
0: สงขลานี่ฝน
1: อยู่ที่ไหนของหาดใหญ
0: ่อ๋ออยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออ
1: ๋ออยู่แทบตอนนี้แทบแจสมินใช่ไหม
0: เด
1: ี๋
0: ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงขลานี่จะมีแนวโน้มฝนตกไปสักกี่วันได้พอรู้ไหม
1: ขอดูพยากรณ์แป๊บนึงนะครับ
0: ล่วงหน้าล่วงหน้า
1: ช่วงนี้ทั้งจังหวัดถ้าหมายถึงทางจังหวัดสงขลามีแนวโน้มว่าจะยังมีฝนต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 7-8 วันครับ
0: อ๋อจริงเหรอ
1: ช่วงวันที่ 5-6 ตุลามีฝนและช่วง 8-12 ตุลาก็ยังมีฝนเป็นระยะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะตกทั้งวันทุกวันนะครับ
0: อ๋อฝนจะตกไปแต่ไม่รู้ว่าตกหนักตกแรงก็ตั้ง 7-8 วันอยู่นะเดี๋ยวคอยส่งมาคอยส่งมาแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงเดี๋ยวคอยส่งมาก่อนจ่ายโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวมันไม่ได้ด้วยพวกด้วยมันส่งมันเตรียมส่งขอเพลงอยู่มาทางรัฐเลยมันขอเพลงอยู่มาทางรัฐเลยพวกนี้
1: ครับ
0: เขาโทรศัพท์ใช้อัปเดต
1: ความปลอดภัยในช่วงฝนแนะนำให้เช็คจากกรมอุตุหรืออัพยากรฝนประจำแบบเรียลไทม์เลยจะชัวร์ที่สุดครับ
0: มีแนวโน้มว่าเอาลาวมีแนวโน้มว่าฝนจะท่วมไหมมีแนวโน้มฝนจะท่วมไหมไม่ใช่พยานน้ำท่วมไหมหันใหญ่วันใหญ่ปีนี้น้ำท่วมไหมอันนี้มา
1: ได้คร
0: ับลองดูที่ท่วมเหมือนปีที่แล้วไหมมีโอกาสไหมมีรู้ไหม
1: ครับ
0: ฮะ
1: เข้าใจกำลังตรวจเช็คให้นะ
0: ฝนหนักไหมหลังเชียงเปรตนี่ฝนตกหนักไหม
1: รอสักครู่นะครับ
0: หลังวันที่11ตุลานี่ฝนตกหนักไหมหลังเชียงเปรตฮะ
1: เดี๋ยวนะครับ
0: เช็ครีบีกว่ามากไงวัยรุ่นใจร้อน
1: เป็นหลังวันที่11ตุลาคมที่หาดใหญ่ตัวนี้ยังไม่มี
0: ฝนนะ
1: มันทงชัดๆได้ครับ
0: อ๋อหลังวันที่11ก็คือมีฝนนิดหน่อย
1: แต่คือช่วงวันที่6ถึง11ตุลามีฝนฟ้าคะนองประมาณ60-70%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและมีโอกาสฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนหาดใหญ่วันที่11ยังมีฝนนะครับแต่ยังไม่เห็นข้อมูลชัดเจนว่าจะหนักมากเป็นพิเศษครับ
0: อ๋อแล้วจังหวัดสงขลานี่อยู่ฝั่งตะวันออกไหนเฉียงใต้ด้วยเฉียงเหนือและเฉียงกลาง
1: จังหวัดสงขลาโดยทั่วไปจัดอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
0: อ๋อก็คือฝนตกไปถึงวันที่11นะหลังวันชิงเปรตพอดีนะหมดวันที่ชิงเปรตพอดีนะ 11ชิ้นเลยได้11นะนะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยถามหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: มีแล้วลมจากความกดอากาศต่ำจากอ่าวเบงกอลนี่เป็นไงบ้างที่เป็นญาติกับอ่าวกอไผ่อ่าวเบงกอลเป็นไงบ้างอ่าวเบงกอลวันนี้ความกดอากาศต่ำอ่าวเบงกอล
1: เดี๋ยวนะครับ
0: ฮะเป็นไงบ้าง
1: ผมกำลังเช็คข้อมูล
0: เดี๋ยวก็เช็คอันนี้ดีกว่าเช็คราคาน้ำมันก่อนวันนี้น้ำมันขึ้นไหมวันนี้น้ำมันวันนี้น้ำมันขึ้นหรือว่าน้ำมันลงวันนี้เช็คกันหน่อย
1: ตัวเดฟน้ำมัน
0: น้ำมันก่อนน้ำมันปากท้องประชาชนน้ำมันก่อนเช็คก่อนเป็นไงบ้าง
1: ได้เลยครับ
0: อย่าช้ากินเวลาเป็นหลายนาทีเดี๋ยวคนได้ฟังเพลง
1: ครับ
0: เ
1: ช็คให้แล้วครับราคาน้ำมันวันนี้5ตุลาคม2569ยังไม่พบการปรับขึ้นหรือลงล่าสุดครับ
0: อ๋อแล้วมีแนวโน้มน้ำมันจะลงไหมน้ำมันจะลงไหมมีแนวโน้มว่าจะลงไหมหรือว่าลิตร40อัพอยู่ตลอดนี้ตลอดแบบนี้มีแนวโน้มว่าจะลงไหมวันนี้มีราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะลงไหมเช็คฮะมี
1: แนวโน
0: ้
1: ม
0: ไป
1: หนึ่งเน
0: า
1: ะมีโอกาสลงครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดๆว่าจะลงแรงๆในเร็วๆนี้ครับ
0: ถ้าท่านอย่างนี้ไหมฝากAIไปบอกท่านนายกอนุทินได้ไหมว่าราคาน้ำมันขอลดหน่อยฝากบอกได้ไหมฝากบอกรู้จักไหมท่านอนุทินชาญวีรกุลนะรู้จักป่ะฮะ
1: เดี๋ยวนายกตัวนี้คือใครเดี๋ยวรู้จักครับคือท่านอนุทินชาญวีรกูลนะซึ่งปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยครับเรื่องฝากบอกให้ลดราคาน้ำมัน
0: ฝากได้ไหมฝากไปบอก
1: ผมส่งข้อความไปตรงๆไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากล่าง
0: แค่นี้ก่อนฉลาดเลยนุกันแล้วมาแล้ววันๆแล้วไอ้ฟังเพลงกันฟังเพลงกันโมมาไอ้ฟังเพลงกัน

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่4ฟ้ารถ

บ้านฟีฟ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณฟีฟ่ารถบ้านฟีฟ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ่ารถบ้านซีฟ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031

ซิงเกิลเมล่าสุดนะครับมาหญิงเธอทางใจเธอคนเดียวทางใจรักเธอคนเดียวฉันมันมีแค่ฟังกันแบบต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เด็กชายลามี่ก็เพลงเร็วทิ้งถ่ายก่อนจะเจอกันชั่วโมงหน้าเพลงแดนนะครับขอบคุณซีซ่ารถบ้านนั้นยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือ2 X-Max Forza PCXแล้วก็มีไล่ยอเลยนะครับสาขาเล็กอยู่ในบ้านคนนี้เลยนะครับสาขาสองถนนกาญจนาวณิชทางไปสงขลาสายเก่าซีซ่ารถบ้านยันยนต์หรือว่าติดตามทาง Facebook นะครับคุณวรันธรโตควันเป็นภาษาไทยเบอร์โทรซีซ่ารถบ้านยันยนต์มอไซค์มือ2นะครับ0857993031ทั้ง2สาขาสาขา2ทําซีปาดูโคตต่อทะเบียนประกันพรบนะครับแล้วก็มอไซค์มือ2ก็ต้องซีซ่ารถบัญญัติยนต์สื่อทรัพย์สื่อพรแล้วก็มีส่วนลดบริการส่งถึงนาเลิศเลยนะครับถึงนาบานและซีซ่ารถบัญญัติยนต์เบอร์โทรอีกสักรอบ0857993031ซีซ่ารถบัญญัติยนต์นุ่งโนลาเป็นอะไรอากาศเย็นอ่ะอากาศเย็นอยากลองเพลงสองเพลงได้นะเพลงเร็วๆเนี่ยซ่องเพลงเอาหลวดทะเลสักเพลงวะคาราบาวะคาบาวะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอม
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งใกล้น้ำยางเกรด A 1เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์มเฟซบุ๊กอาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆติ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี
3: ้หาดใหญ่วาไรตี้เพลงเด่นนะครับชั่วโมงที่3 99.0 หาดใหญ่นายที่นายเรดิโอนะครับ 92.2 อาจารย์ลุลคณะเรดิโอละก็พร้อมด้วยฟังเพลงออนไลน์บ้านไม้เรดิโอนะครับทางออนไลน์อยู่กันร้อยกว่าคนนะครับขอบคุณนะครับชั่วโมงที่3แล้ววันนี้ก็ฝนตกทุกพื้นที่เลยนะครับเกือบทุกพื้นที่ของสงขลาบ้านเรานะครับแล้วก็ยังตกกันต่อเนื่องฝนก็จะมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่11ตุลาขอบคุณปุ้ยปราณินทองนะครับมาซื้อกันได้เลยวันนี้ที่ร้านจุ้ยสะเดาการยางนะครับนาโรงเรียนกันชัยพี่น้องจะส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนนะครับออกผลผลิตดีครับได้ผลแน่นอนปุ๋ยปลานิลทองพร้อมด้วยอีมดับดินตรานามไซบอผักนามบอกเลอะบอที่คิดว่าเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มมัวควายแมวม้ากาไก่ได้หมดครับเอาอีมดับกลิ่นตรานามไซเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปผ่อนนะครับก็ขายอยู่ที่ลานจุยสะเดาการยางเหมือนกันนะครับเบอร์โทรติดต่อสอบถาม0817663373นะครับ0817663373จุยสะเดา น้ำมอมดีเจวุฒิครับทานมีชัยกันหรือยังคู่ละ50บาทจ้ะปรับอากาศแคว้นในรถนะครับว่าในห้องนอนว่าในห้องรับแขกว่าในห้องน้ำไว้ในรถเอาดีเจวุฒิไปแคว้นเลยเสียแล้วหอมหอมแบบไม่มึนหอมทีละนิดทีละนิดนะครับวิธีการฉายแบบแคว้นในรถ1ขวดฉายได้เกือบ1เดือนมีกลิ่นเดียวนะครับมุนความหมายออกก็จุกข้างในถิงมุนความหมายลบความไม่หนาม้อมมันซึมเดี๋ยวก็เอาไปแคว้นในเลยจ้ะภายในระยะไม่ถึง1เดือนนะครับแต่เดี๋ยวหนาม้อมมันก็มดแล้วก็มันจะซึมเองออกมาที่เรื่อยๆหอมขึ้นหลอดหอมอ่ะขึ้นหลอดยนต์นี่มันหอมอ่ะโดนแดดมั่งโดนแอร์มั่งนะครับหนาม้อมดิเจวุฒิย้ำว่ามีกลิ่นเดียวสั่งขวดเดียวก็ส่งนะครับกิจการส่ง20สั่ง4ขวด200ส่งฟรีวันนี้ออเดอร์ยังไม่มีเลยออเดอร์เปิดบินที่แล้ววันนี้ออเดอร์เงียบอากาศเย็นๆเงียบปังบนนะมอมของเมื่อวานกับวันซื่นส่งให้เรียบร้อยไหมเลยนะครับส่งให้กลับถูกจ้าเลยไม่มีขังสต็อกนะครับมีแต่หลับออเดอร์ไหมชิดตัวนะมอมเกรดพรีเมียมนะครับฮอกฮอกถึง8ชั่วโมงหอมติดตัวหอมติดทนนานต้องนะมอมดีเจกุดแบบชิดตัวขวดละ30บาทเอแมวรูปส่งขวดผมจะเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับขวดไหนที่ผมซื้อเลยทุกผมก็จะเปลี่ยนเพราะว่าขวดที่สั่งอยู่ตอนนี้ถือมีกล้องอ่ะมันคือราคาคือราคาไม่ไหวพี่น้องอ่ะขวดเปล่านี่แก่30ผมไม่ไหวผมรับราคาไม่ไหวนั่นไม่ร่วมบัวนะม้อมทีนะถึงขานูขานี่ขาสงหลาวล่ะก็เลยว่าอ้าวเปลี่ยนขวดกันไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรขวดอ่ะเป็นแค่องค์ประกอบองค์ประชุมหนาม้อมดูต้องให้มันน้อมจริงไหมต่อไอ้ขวดสวยแต่ชีดมาเป็นหนามออฟใครจะไปซื้อขวดไม่ต้องลู่ล้าอะไรมากแต่ดูข้างในดูหอมติดทนนานเธอบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์นะครับกลิ่นบุญิงกลิ่นบุชายแบบชีดตัวโคตรอร่อยอาซิบสั่งแบบคู่ก็ได้ในหลอดหนึ่งขวดชีดตัวหนึ่งขวดซองลอยส่งฟรีนะครับถ้าในของสงขลาหาดใหญ่นะครับครบซองลอยถ้าไม่ถึงกิจการส่ง20ต่างจังหวัดก็ขอการส่งได้20บาทนะครับต่างจังหวัดนะจังหวัดไหนก็ได้ครับขอการส่งได้20เพราะว่าต่างจังหวัดนี่การคนส่งนี่มันบวกนะครับบวกไปแพงว่าในบ้านเราแล้ว0945285636มันถึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ของทานลายดีขึ้นมาสั่งพาลายหรือขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636 0945285636

แล้วเดี๋ยวมีไส้ข้าวน่าจะเป็นคุณนพรัตน์แน่นอนเลยสั่งน้ำหอมหน่อยค่ะได้เลยคุณนพรัตน์รับแบบไหนพิมพ์ได้เลยจ้ะ

นูคุณนพรัตน์เปิดบินได้แล้วนูฉีดตัว2ขวดในหลอด3ขวดฉีดตัวผู้หญิงกับผู้ชายมีราวเลยแต่เดี๋ยวฉีดตัวนึงบางทีผู้หญิงก็สื่อผู้ชายก็มีผู้ชายก็สื่อให้ภรรยาก็มียิงหนึ่งชายหนึ่งได้เลยได้เลย DJ Kang DJ Luke Kang Let me talk to him Let me stop

ู้ชาย1ขวดผู้หญิง1ขวดนะคะในรถ3ขวดได้เลยยอด450ไม่แพงไม่แพงเอาไปชายกันเลยเถอะดูชายมดถึงปีหน้านุ่นก็ซื้อแบบเนี้ยส่งฟรีส่งฟรีเถอะยอด400เหลืออยู่

คุณดวงพ่อส่วนมานี่บ่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายรักษาสุขภาพกันด้วยให้ไวๆจ้าน้องจีรานวลทองกี้ไซตาดอ๋ออย่าปังมันมาลาวกี้ไซตืดอย่าเปลี่ยนชื่อลาวกี้นะจักใหญ่ในหัวคุณพงศักดิ์คุณลิวสมิลาคู่ลงอาจารย์ลงอาจารย์ลงฝากกันนะฝากกันนะน้องเอกปานุกคุณนนทกรน้องอิงล่ะนะล่ะนุ่มข้าต้มคุกเมพี่เมทักทายพี่เมด้วยจ้ะร้านข้าต้มคุกเมเขต8กี่ร้อยแล้วนี่นี่อาการเย็นๆฝนๆนะคุณโกสินไส้ร้อนไปไหนวะนี่บ่ตกปลามาเรียกคุณโกสินไส้ร้อนแกร้อนไปยุ่งกับแกออเดอร์วันนี้จัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะได้รับของเมื่อลืนจ้ะ

ย้ำสักรอบนะครับวิธีการใช้นะมอมแขวนในรถหมุนความหมายออกเอาจุกกลางในทิ้งไปเลยหมุนความหมายลบทิ้งความไม่หนามอมมันซึมความหมายมันจะซึมเป็นหนามออกมาซึมเชือกซึมความหมายแล้วก็เอาไปแขวนในเลยจ้ะโอ้ไว้ในห้องน้ำมีดีโจ๊กลีน้อมนั่งสบายว่าเจ้าอ้าวมันจะเป็นต้องไว้ในรถไอ้ไว้ที่ไหนก็ได้เหมือนเอไอท่านแบบนี้เลยคุณอยู่ไหนอ่ะของหาดใหญ่เพราะว่าอยู่ในใจคุณสิหัวรอเลยดูคุณนพรัตน์บอกว่าให้500เลยเดี๋ยวไปดูคุณนพรัตน์ก่อนนะครับซอยอัมพวันสายงานก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ซอยอัมพวันนะครับมูฮอกตำบลคลองแฮบ้านเลขที่10มูฮอกได้เลยบอกฟังทุกวันเลยค่ะส่งเร็วส่งไวเราไม่รอช้าอยู่ไม่ดองของไว้ส่งไวไอ้ได้ฉีดไอ้หอมหอมกันนะเออส่งไวของเราส่งไวนี่ได้ทิป50กันได้ขาคงเลยสื่อคงมา2โล40เลยเดี๋ยวต้มคงไปสี่ยาควักมันเหลือแต่วันนี้กินไม่ค่อยอิ่มเทียมน้ำตาลลอย40นี่เกลือยากมากอยู่นี่รักษาสุขภาพไปตัวน้ำตาลลอย45 150แต่นี่น่าจะลดแล้วนะครับเพราะวันนั้นผมกินกาแฟไปถึงนี่น่าจะลดแล้วนะครับเดี๋ยวกาไว้ลดสักเรื่อง120ก่อนดีกว่าไม่ถึง100ความดันไม่มีแค่มาในเลือดไม่มีมีในน้ำตาลค่อนข้างที่จะ140ประมาณนี้บางคน200-210อยู่นะเถอะนะก็ท่านดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับภัยใกล้ตัวนูรัสเซียนูห้องแลบทำเชื้อลุดมานูตายคนนึงแล้วเชื้อกำมะโลกนูห้องแลบขวดแตกนี่น่ะปลอดแตกเลยมันตําบือว่าปลอดแตกถึงแต่นี้มันผลิตวัคซีนมาแล้วมั้ยผลิตวัคซีนมาขายแล้วไม่บ่เชื่อนี่ละบาดถึงแต่เดียวไม่รู้อ่ะไหนๆก็หาเบียร์ไปหลบอยู่เคลนอยู่เสืออาวุธเดาไปผมวันนี้จัดไปได้เลยนะไม่รู้อ่ะผมเดาไปเพื่อผมเดาไปผมว่าแรงแล้วไงไม่แน่อยู่นู่นรัสเซียหลบอยู่เคลนอยู่นู่นตําปลือหลายเชื่อลุดตอนนี้ก็กักตัว200คนนะเถอะนะเขากักตัว200คนนะครับห้องแลบของรัสเซียที่ทำเชื้อแตกแล้วก็เสียชีวิตไป1ท่านนะครับนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยจ้ะ

ฟังทุกวันขอบคุณจ้าเลยฝากบอกกันต่อๆกันนะกาซิบกาอยู่ศูนย์เราต้องฟังกันทุกวันเราอยู่ก็เป็นเพื่อนอยู่ก็จนหวานนุ้ยจากไปค้างเนี่ยมั่วเราขี้ปีเลยนี่จะอะไรกันจัดผมจัดตั้งแต่ผมเป็นนุ่มๆนู่นเลยล่ะสมัยเดียวผมอายุ20เรือตอนนั้นผมจัดรายการจำได้ผม22ปีประมาณนี้21 22ปีตอนนั้นเป็นฝึกงัดก็คือเนี่ย99 0เนี่ย21ปีประมาณนั้น22ปีผมนักจัดรายการถึงมาอยู่บ้านไหม93อยู่นา17ปีก่อนที่มาอยู่บ้านไหมอ่ะผมอยู่99 0อยู่7ปีก็กี่แล้วจัดรายการตั้งแต่21ปีอ่ะ20ปี21ปีอ่ะชีวิตนี้มันต้องอยู่หน้าไม้กันแล้วโมเราไปกันค้างแล้วจะมาไรล่ะคลายเสียงอย่างเดียวตอนนี้จิ๊บจิ๋วอายุเท่าไรกะน้องสาวเนี่ยทำมานานเลยน้องเขาเมียทำอายุกันเราตอนนี้จิ๊บจิ๋วอายุเท่าไรกะอีสาวนี่บัดดีอยากโลดจังไอ้เรื่องบ้งเรื่องเพื่อนนะพวกเธอนะถึงในเจ้าหดอายุเท่าไหร่คะเนี่ยคดรอบฟังอยู่บวกหลบกูนะเราเองอ่ะเกิดซ่องซ้ำไปบวกกันมั้งอ่ะเกิดซ่องซ้ำเหรอ46อย่าง47นี่บอกแก่แล้วกะแก่แค่บอกไอ้เด็กอ่ะไม่แก่พวกเธอไม่แก่กันมั้งเหรอนึกว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นตลอดเด้อสักวันนึงอ่ะพวกเธอจะแก่เหมือนพวกเราอ่ะนี่จริงมั้ยเธอจริงกันนะอือก็ไม่แก่ซะคือว่าพออายุอยากพออายุแบบเริ่มเยอะนี่มันอะไรก็ไม่ดีเธอพวกเขานี่ก็เริ่มจะสุดความดันมังไขมันมังน้ำตาลมังแต่ถ้าผมเป็นเบาหวานผมไม่เกี่ยวผมกินจนว่าปลาโลแตกเลยผมไม่เกี่ยวหรอกคือแต่ถ้าอดหวานเนี่ยช็อกได้แต่ถ้าผมเป็นเบาหวานเนี่ยจริงผมถามหมอแล้ว130นี่เป็นเบาหวานได้ไหมเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรคุมอาหารแล้วก็3เดือนมาตรวจใหม่แล้วถ้าไม่ลดอ่ะอ๋อถ้าไม่ลดเนี่ยถ้ามันขึ้น200คุณค่อยกินยาว่ะผมว่าได้เหรอได้250ปกกินกันเยอะถ้าฉีดอ่ะฉีดได้300เหลือด้วยว่ะอินซูลินเข้าไปว่ะฉีดวันเข็มเธอต้องไปดูแลตัวเองก่อนนะเด็กชายทรงวุฒินะช่วงนี้ทดกินหวานแล้วเพราะวันนี้ไม่ค่อยกินหวานไม่มีแรงเลยว่ะที่เป็นลมแล้วก็เครือตั้งปฏิญาณเลยแหละถ้าเป็นเบาหวานนี่ผมจะไม่ยอมอดเด็ดขาดผมจะกินไปข้างนาอย่างเดียวกินแน่ปลาโลดแตกไปเลยจำใจไม่แน่เครืออดเครือถ้าน้ำตาลช็อกอันเธอไม่มีน้ำตาลช็อกอันตายอันช็อกตายหัวใจตะเล่งตายอันใบย่อไปบางคนฮักดิบมันมาไม่ได้เขาต้องกินมั่งอันเล็กไม่เล็กอมลูกอมมั่งก็อย่างดีอันบางคนบอกโอ้ยนี่น้ำตาล140 160ฉันไม่กินหวานเลยไม่ได้ร่างกายมันต้องเพิ่มไปบ้างนั่งเนียงคุณหยุดเลยไม่ได้นี่เอาข้อมูลซาลาดีๆมาใช้กันนะกินสักนิดก็อย่างดีเพิ่มไม่น้ำตาลมันคงทีแต่เราลดหวานเนี่ยจากอยู่กาแฟเราเคยกินสัก50% แล้วก็กิน 0% เดี๋ยวเหลือแค่สัก 10% ก็ได้เครื่องตัวนี้เมื่อก่อนน่ะผมกินกาแฟ 50% จะเป็นเซเว่นหรือ Amazon แต่ตอนนี้ผมเหลือความหวานอยู่ที่ประมาณ 10% หรือว่าบางที 0% ไปเลยแต่ผมก็กินมั่งอ่ะถ้าไม่กินมันก็อย่างว่าแล้วเดี๋ยวอีช็อกไงแต่ผมมาผมน่าจะหลอดนะบอกผมไม่กินหวานเลยกินในกาแฟดำกินในน้ำเปานี่กินเยอะแต่ผมไม่ใหญ่ไม่ได้กระหายไม่ได้เลยนะก็คือว่าจัดรายการมันต้องกินน้ำขอบคุณนะคุณนภรัตน์มีใครอยากสั่งน้ำมอมตามคุณนภรัตน์เลยไหมจ๊ะ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

เวลาหมดขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามรับฟังนะครับทางการ19.0 นะจ๊ะการ12.2 งานสะเดาและก็บันไม้เรดิโอฟังเพลงออนไลน์นะครับชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจนุ้มครับส่วนต่อเช้าเวลาเดิม 15:00 น. ถึง 18:00 น. นะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางนาปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกว่นแดนไกลทั่วทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท่ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ชได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีล้อแม็กซ่อมล้อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายด้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

ช่วงนี้มาข้าวสู้ในช่วงห้องในเรื่องของผู้ให้การสนับสนุนกับเรื่องราวของบ้านผักเลือดหมายห้อมสะเดานะครับห้องผักประกาศทุกอยู่แก่ธรรมชาติลมลื่นริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวห้องผักแยกทุกหลังนะครับมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นก็แค่500บาทต่อคืนนะครับหรืออยากจะมาปักแบบชั่วคราวก็มีนะครับเริ่มตี2ชั่วโมง250บาทต่อนะสนใจสามารถจองห้องผักนะครับ0615164545นะครับ0615164545ครับนี่คือบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาหน้าองค์ปักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติมีลมลื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวกับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับในช่วงวันหยุดหรืออยากจะพักผ่อนนะครับกับญาติพี่น้องหรือว่าเป็นแบบส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตไยบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: อ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ชุมเสียง Car & Home System ชุมเสียง Car & Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car & Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618955

คิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้นะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618

0: นี่เห็นมานี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาขายมาทั้งหมดเนี่ยนี่เขาจะไปขอที่รักแต่งงานแล้วนะ
1: พี่สวายพี่รักหนูไหม
0: รักพี
1: ่ถ้าพี่รักหนูพี่ปล่อยหนูไปเถอะนะหนูไม่ได้รักพี่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่

นามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 061-895

ชนชาติไตหรือไทยใหญ่คือพี่น้องของคนไทยสยามพวกเขามีแผ่นดินเป็นของตนเองคือรัฐฉานในสหภาพพม่าแต่50ปีที่ผ่านมาภายใต้อำนาจการปกครองของเผด็จการทหารพม่ารัฐฉานของชาวไตถูกยึดครองประชาชนชาวไตถูกเข็นฆ่าข่มขืนและถูกกระทำทารุณกรรมคนแล้วคนเล่านับแสนนับล้านคนชาวไตภายใต้การนำของเจ้ายอดศึกจึงผนึกกำลังกันเป็นกองทัพภายใต้ชื่อว่าชานสเตทอาร์มี่หรือ SSA จากอดีตถึงปัจจุบันสถานการณ์ด้านซ้าย10นาฬิกาของไทยสยามไม่เคยแปรเปลี่ยนผลงานเพลงชุดนี้คือแนวร่วมจากคนไทยสยามคนหนึ่งคือกำลังใจจากมิตรสหายที่เฝ้าปรารถนาให้พี่น้องชาวไตบรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอธิปไตยนั่นคือเสรีภาพเหนือแดนดินอันเป็นถิ่นกำเนิด

ไม่ต้องคิดหาคนคิดเหมือนกันให้กัดปากลางเราร้องไม่ต้องบอกว่ารักให้กัดปากลางเราออกเสียง

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์คซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643915

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูมินาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ
0: ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 061-895

วังวนจิตใจคนเรือลอยไปจนคนเงาขอบดินและต้นไม้โอ้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618

0: าวัดให้แม่มาขอเลย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

พลงดอกไม้ในใจฉันค่ะ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอม

0: ทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 061-895

ของเจ้าแข่งความรักรุนแรงน้ำมันแพงเลยดับไฟคุยกันผมเคยนอนรับฟันตั้งแต่เด็กๆแล้ววะถ้ามีผู้นำยกใดสมัยใดลดน้ำมันให้ผู้ลงแล้วทานจะได้ใจประชาชนทั้งประเทศตลอดกาลกับพี่น้องครับ